0: ပါလာလို့နေတနူရောနော်ဟိုလီဖလုံစပုံးချံကောင်းနဲ့ခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ချံရုပ်နေစီအနိုင်ခေါင်းစပုံးစပလဲဝင်နာဖပဒုခနာတန်ရှင်တော့ကောင်းတုတ်ပလို့နော်ဒဲကိုင်ချံရုပ်လဲအနိုင်ချံဆက်ဒဲခမလပဒုတုနော်ကောင်းနဲ့ခိုင်နေစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတို့နီထောင်စီးနေဖော်တို့နေဝိဒါနော်တော့ဘူပကစေဝိဒါလဲနုံနဆရာပချံတို့ကမလာတုတ်စမာတနူရောကိုဝိဒါနဲ့တနူရောနီးထောင်စီးနေဖာနာဖာအခုတို့စစ်လန်းစုံမှုတို့နေဝိဒါနာနဲ့လက်ကైချန်ဒီပါလေအောင်ဝိဒါဘူတနူတို့နောကရှိထန်ကစီလိနေအရေးစီခန့်ဖတ်စဒုတ်စရာကైချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုက်တော့စားထန်ရောတနူရောနောအကိုင်ဒုတိယ6ဝိဒါလန်းထောင်နီးစီလိနေလားဖေဖော်ဝါရီဖော်နောခံပြန်တီခံလို့နိနေပါစပေါပလေးချော့နေရှာကိုဖို့တို့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတင်မဖော်ဗြိတိရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုစီယာဆထော့ကైထယုံထော့ထော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယစပွန်စပလတ်စပေါပလေးကစံငါဆိုင်ချံရုပ်လေတုတ်ဖူလဖာစုတ်ကောင်မူတလိုင်လဖာအကံဗြိတိရှာကန်ဆာပဒိုအကိုင်နော့နီထိတ်အရှာလေတုတ်တင်တာပတိခုတို့ခုဖတ်လို့မပတ်တယ်ခက်ပြန်စပေါပလီကခုနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းထွန်းဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီယာဘူမမောင်စောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲစနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လက်တရီလင်ကတိခန့်တန်တီဝိဖွန်တော်ကကန်ဒီစတပါလန်ဟိုရတို့ခက်ပြန်အကိုင်းတော့ဘူချောင်းဆန်နဲ့တခင်တန်းထွန်းတော့စစ်လန်စုံမှုနော်နော်ပြတိရှာခက်ဆက်ပတ်ဒူစုစာခံပြန်တော့ဖူလဖာနောကိုပယန်းစုဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကပါဖလုံးကချန်ချန်စုစာစုဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနောနောငါခုစတုတ်စီရနေထလထော့ဖာစုဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုက်စကုဆမဝိဒါစချော့ဖာဆိုင်ချန်ယော BIA BTA PBA လဲမွေအမီလဖာတို့စချော့ထပေါင်းရဖာအန်လိုက်ကတ်ချန်ရုပ်အမေလဖာလဲမွဲ့စပေါင်ပလီဂိုက်စကရူဆာပယန်တုတ်ခရလဖာဆုတ်ကောင်ဝိဒါနောကောင်လူနိမောင်စပေါင်ပလီကောင်လန်ခိုင်ခံပြန်တုတ်ခရတို့ကဆက်ကတ်ချန်ဝိဒါနောလုံးလူနိပါစပေါင်ပလီကောင်လန်ခိုင်စထုလဖာချက်ပေါင်းရနော့ကပါခုရမိုင်တုတ်စမာတနူလဖာကမ္နာဖာလူနိလေကပါတုံးဥကနော့လလူနိပါနာနဲဘူနိုင်ရနော့တခံဖာစဒုစီယာစထုဖာစထန်တုံးဝိဒါနောလုံးကတော့ခက်ပြန်ထိခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာထိခန့်ရောအတူပါစခုနမှာတုတ်စမရောကైချံဝိဒါရောစပေးစမအခွင့်ရကလူတူနော်နော်နောက်ဝင်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အောင်လန်ချန့်ထိခန့်နောက်ဝင်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကဒဲခူးထန်ဒူချံဝိဒါအခါကပါနှုတ်နော်လဲတုတ်ဖော်ရောနော်ကైချံဝိဒါရောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်နော်ထိခန့်ဘတ်စဒုတ်ဆေးရနေမီစီထမ်ဖာစူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲစူဆာကနန်းနော်စဒုံနုံလန်ရုပ်ဒဲလဲအမွဲတပြန်လဖာတို့သစုတ်ကောင်ဝိဒါရုပ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝိဒါနာနံရှားနေစင်းနေအင်းရေဖာစပုံးထန်စူဝိုင်းတစကိုင်းစဝါလက်အောင်ဒီပါစူဆာလဖာတို့လက်ခချန်လဖာတို့စူဆာအားနာဆနော့ကနုံနံမာယုစမာလည်းခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်လို့ဖာစပလပ်ဒူအထော့ကောင်အလန့်ခိုင်နော်ခံပြန်တော့ဖူဖာကိုင်းတော့ကိုလူနေအထော့နာဟုတ်သူစူစာစုဖောင်းလဖာတော့ဖူနော်အလန့်ဆက်လာအောင်ဒီပါနော်လို့လာကပိနော်စုတ်ကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တော့ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေကြီးဖာစုတ်ကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုတ်ပလင်တော့ကောင်နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လဖာဘာစတုတ်ထံဝိဒါလဖာတဲ့ထိခတ်ဘာစတုတ်ဆရာလဖာဖော်စူစာစုဖောင်းဖူလဖာကမလစပဒငါတော့ဖူလဖာဘာဒါဆရာလစတုတ်ဆရာနော်လို့လက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်အလန့်ခိုင်ထောင်းဝိဒါလစတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နစ်စုဖောင်းလဖာနော်ကောင်ကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလဖာအကိုင်းတူအကန့်စပကထလဖာစေအဝိဒါနော်လို့သောမောလဖာစပကထနဖာယောဝုစထထကဒုတ္တဖောင်းနိစုဖောင်းတဲ့နှုတ်လံဝိတ္တယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပအကိုင်းတော့ပတ္တပါနောလော လာနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုင်ဆက်ကလည်းဖာရောပဒါဘာနဲ့စားထိုင်ဝိဒါနော်လို့တနူရောအောင်ချောင်းဝိဒါနော်အကြောင်းအိမပကရုထိုင်တဲ့အခုတ်ချာနော်အခါခေါရှာကိုင်းစကုပ်ပါကိုတေကစပိစမာခိုင်ဘာနဲ့ရှာဝိဒါနေပါနဲ့ဆိုင်ထန်နဲ့တိခန့်ခရုံးလည်းဖာလည်းအမွဲအခုတ်ချာလည်းဖာလည်းပဒါဘာလည်းဝတ်နောက်တာဝင်နော်လို့သစုကောင်ရုစမာတုတ်စမာရုံတော့ကောင်ပါနဲ့အထုဆက်တုတ်ဘူးလည်းဖာစပွန်စပလာခိုင်နဲ့စပိလန်စပရလည်းဖာနဲ့စကြုတ်ထိုင်ကိုတပန်လည်းဖာသစုကောင်ရုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖာပါလည်းအပအဖူကောင်လည်းဖာနော့အာဒါဆက်ဖိလန်ယုကုစီလည်းဖာနော့ကောင်ဖလာလန်ဝိဒါလည်းထိလန်ချာယုရှာအလန့်ရပပန်လိုက်နော့ပဒဘာကတ်ချံဝိဒါနော်နော့ခေါရှာကစပိစမာလည်းဖာစပတ်စပလာခိုင်စခန့်ထိခန့်ခေကွန်နော်လဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်နေရှာထဲဝိဒါကစေဘကစေနော်ဘာလဲအဆိုင်ထန်နဲ့တိခတ်ကုန်လဖာနော်အကြောင်းခက်ပြဲတိခတ်ခေါရှာကအနုနော်ခိုင်ချံဝိဒါယုတ်ပြဘူးစာခာတနော်လောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးနေနော်တော့ဖူလအာဟုတ်တဲ့ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆတ်တို့ဖောက်ထံအသိခါလစမာယုတုတ်စမာလဖာတနူရောနော်ကပါလလဆိုင်ထံနေပါတိခတ်ကုန်လဖာလေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာလေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်အောင်မအောင်ကလဖာကလေခိုင်ပါကုစီခိုင်ပါနောက်ပါလဖာကလေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်တဲ့အထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စီတို့ဖောက်ချံလေတာထဲအနူရောမတာခွေရောလို့မဖကမနလက်ဖေးခဲ့ပြီ MCDN ဖလိုရှင်မနုစတလနပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
1: ဒုတော်မီနူလပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတဲ့ဟီမိုနီစင်ချိပိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထံပေါ်ထန်နာကန်နေဒင်းအမိုင်းစဘီက CDF ဟာခါရွှိတူဥပါကန်လက်တီချမောက်လုံနာရောငါတွလ်ထာနာကဆောကီပေါ်ခုံရက်ဒင်းတူဗိုက်ပရက်ဆီဒန့်လွန်းဆလိုက်ဆာင်လင်းနွန်းနာကလျံထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပင်းရှမ်ဘွန် CDF ဟာခါရွှိတူကန်လက်တီချမောက်လုံနာရောငါเอลองนักสวกินตัวท่านักสวกิปอลคอมไวส์ประธานหลุนสลายสังลิงนุนนักเลียมทูเทซีไม่นิไลงานียซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไลสลายจะจงเลียนทอนอันเอลกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซีเซียงรองอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีก้าวนักจู่สิเหล่าดินปอลคอมส่งนายไวไทยตูอินอันซิมให้ตีต้องกำเอลอกนักเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกปาร์เซนสไลท์เทนีอินอันซิมนุนนักเลี้ยมตูสไลท์สังลิงจู่ซิวิลอินจิเนียร์ลองตาอสีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพอร์นักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวอสีเดียบหาคารักดินทอกอีซินเตลตูขัลสีดันมหามูเล่ไวส์ประธานตวนวาวจู่ท้องนี่เล่กลมกลวนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปาโรอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมชีเลวซีอปัตนีนากาเซียนเอาเซียนเดปอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออแกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนซ์ฟอร์ซเซียนเอาเซียนเดปอินรัลดาวนาเกตูลมีเชมไชปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอาซีตินจ่าอันสวาซีเซียนเอาเซียนเรียบีชั่มถกร้าเรียลจิรนานัมเบอร์ปันนิรินไพทองนี่แหละกลุ่มกุลวันรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นิไลงานเนียเทรนนิ่งกลองหุ่นปะคาตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ่าอันสวานากาตัวเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากาเซียนเอาเซียนเรียบีดิเฟนซ์เซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟวิซีเอสินอันเตลปีไทยท่าจังเปียกนักอันในนัมเบอร์ปันนิเทรนนิ่งเทรัลกาปอลจูชินรัมชินมีปีปอลช่างซีเอ็นดีเอฟบริเกตวานิซินนัดวันนี้รัลดาวดิ้งอันซีตินอันตาลังจุยร่วงอ่ะรัลดาวนักกีตูลมีเชียมไชปีดรอนสไนเปอร์ไม่ทะเลจักรพอลขลอันเกนจีเซียนเอาเซียนเรียบจูชินบราเดอร์ฮุสสุงเตลมุนรัมกิลหิมตูรัลกาปอันซีท้องนี่เล่กุมกุลลวนงาเอปริลาจันปีปอลก้มดังปอลทอนฟลามคอปปี้อันละไทยเก่านานรัลช่างอินฟลามคอปปี้เตลินชินรัมสักลำมุนปอลงาสาลดิ้งอินท้องนี่เล่กุมกุลลวนงาออกตุเบอร์คลายเซียนทอกินวันซัมทอนนัสเตนกาปินรัลช่างท่าจังตัมปีทอนอันรันร่วงอ่ะท้องนี่เลยกุมกุลลวนรกแอปเปิลทะเจมละมาราช่างอินฟลามคอปีอันละไทยซาลซีดอนักขรุกลวนอ่ะราช่างลำมีจะถูมินสังอาไลอันทีอีเชียมไชตินกิมจะหนีลวนจูชินรัลกับจังกบปอลินอันติงอ่ะดอนักอ่ะชินบราเดอร์ฮุดเลชินแลนด์คองซิลินมีปีรัลกับนุนักลานตูคัลอันทูไทยซีกัมเพล็กคอปีราช่างอินวันจะมินบอมอันทักทูชินรัมกุลกัมเพล็กคอปีอี ปุ่นปันหีราช่างอินวันซามินบอมอันทักตินตัวสูงทุ่งทางโปเลวันซัมลัมรารินประตูโปลินอันซิมวันซามีบอมทักหนักจูไม่ทานิเลยรุกจานลัมนาซีปังอาเลมินิเลงาจะระอุ่นเลยจัดสคานิสินอาจำสวกมีจัดไฟจาริกะมีซีราช่างอีบอมทักมีจู BCM เบียกอินเกียงะกลับวากิประคัตจูคุยลาตีอันไทยเลววันซัมกับหนักรองะมีปีเลียมตัวเลอินเซียนมีดินหุ่นอันไทยสีเลวดินอันตาลังกัมเปลตเป็นจูราช่างอินวันซัมทอนอเปเป็นอันกับหนักฮีไม่นิเลยเนียคัลจัดไฟจาร์ทอนวอยนีอันกับเจ้าวันช่วยวันซัมคัลมังอินป้อมทอนวอยรุกอันคลักมีคัลเอาอุมาซีหากาข้อสงหลุดหนักเกตราช่างโปลกับอันตรงอีราลวอยประคัตเตลินมีเลงาอันชีทูชินรำกุลฟลามข้อปีสินหากาลำปันตูราช่างโปลจูชุนจุ่งข้อเกียงกาอันตรงอีราลบอยประคัตเตลินมีเลขัดอันทีทูเทซีไม่คลานเลงานเนียชุนจุงขวาเลหากจินกาลเกียแข่งตูราช่างโปลจูชินเลนของสุเล CNA ดังก็ปินสนายปาร์ทอนอันรักกาปซีจุยกองนากาใจยินมูดินหุ่นประคัตเตลินมีเลขัดอันทีตีอันหูทู CNA สปอกปาร์เซนินอสิมจุเวกเท่าถอยไม่นิเลลีอาคัลหากใครสินจุมีสิทธิ์เจ้าวมหัวตูราช่างโปลจูเฉาลันสงเกียงะชินรัลกับโปลินโบอินอันรักกาปซีตองนักสงะราช่างละมินมีปลีอันทีอยู่หามูเตลินราลบอยปลีอันเลียมติน CNA อินันซิมจุดินอันกานากิเลียมมาตัวตูราช่างโปลจูไม่นิเลลีเล่นิเลงานียชุนจุงขวาจูนิหนิสงไม่ซาอันอุรกางีอินกุลหลวนตุมอากางราลซีฟลามคอปีอันหลักนูหาคาลำอปันตูราช่างท่าจางจะทุ่มช่องจูรักโบอินอันกับรีรวิหาคาแข่งไทยสีเลวินชุนชุงข้อเกียงะอันโจลตินไทยซีกะลีทองอินินรำเขลทองกลามีปุ่มสัตหีช่องอินรอลเอลวินดูพอร์นักอันตัวทูสกายรำเชนกะลีมิวอีกะลีทองอินะรำเขลทองกลามีปุ่มสัตหีช่องอินบางรานเตียนเจ้าวงะไทยดิ่งอินรอลเอลวินดูพอร์นักอันตัวทินมีมารำปุ่มในไงเจนตามยากุยเย็ดพีพีเอ็นเอ็มินจ้าอันสวาซีกันดงเมนิเนียจะมีรำเขลทองกลาปอลจูทองอินิเปียกมีโรลเอลวินมีปีเปียกมีโรลลงกันไอดูทีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกิเตลตูปอลจูรำเขลทองกลาปอลบางรานเต้นเจ้าวาวงะไทยนักรำเขลทองกลาปอลเจ้าวาวกิมเต้นงะไทยดิงเละดันทุนไอนักทีมีปฐุมอันดีละซีราช่างอินเซเลนนักอันเปียกมีอ่ะรำเขลทองกลาปอลจูตุ้มตาในอันตานิยาจะว่ามูเลปอกมาปอลลงทุ่มศักดิ์ศรีอินดิกเลวนักรองะตู้เวกินอันตัวนักซีจุยเลยอ่ะทองอินทุนไอตูปอลีโนทูไอมีแต่ลินนูมีอุ้มนากะปาร์เซลทอนรอนเมฆไข่เสียนนักพิดินรำเคลนูมีทองกลาปอลจูอพุนพุนินหาสันนักอันเปียกมีคันอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุดินรำเคลทองกลาปอลปาริไทยดันนักจูอันเดาเยดุพอร์นักตัวตูทองกลาปอลปาระเปโซมินเชมนักตัวไทยเหล่าดิ่งเละอันดิลมีปอลตอเรลนักดิ่งเละรำกิบทองกลาเจ้าเฟลตูบูร์ปอลคลินอรังละมินเจ้าเลียสักดิ่งคันพีพีเอ็นเอ็มินอันดีละซีจัดปัญหาอันเชี่ยกอกเหล่าทูพีเอ็นเอลโอPNLA Central Committee ทุเรียนนากะซิมเฟียงนากจ้าสวะ NCA คัลกันหล่นเจ้าอีอดิกมี
2: ซิมแมนเนเองจะมองเงาเลยนี่บีล่ะยามาบีเอยาตาซิมแมนโอชาพุยนี่ดูรีด้วยเป็นวายองชิบาริเล่าโชคเสียมาเลยไหมมีดาสุเนดูยาตาชิชิต้องส่องในหมู่คู่เว้มาอยู่ไหนบ้าเป็นวายองยังทุกคนนี่นี่เนအနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ဟာကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-3339 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ရမ်တဲ့နောက်ဆောင်ကကန်ကော့ပ်ဒင်းတင်အန်စင်သူပအူအမျိုးသားလွန်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLL PNLA ဒင်းဖွနင်းတတ်မှုန်နီအန်ထေနိုတီမီထူချူအဒိကလောထူလေအလမ်တွာမီအန်စီအခလ်ကန်လောနီအဒိကမီရမ်ဒိုင်နက်ဆန်းထားပေါဒေါထန်နာကကန်တယ်ပေဒင်းတင်း PNLOPNLA အင်ချာအန်ဆွာစီဟီအန်ချဆွာမီချူမေနီလေခတင်းနီလေငါတຽງနီငါရိုင်အန်တွာမီစင်ထရယ်ကော်မတီလောလက်ပရက်ရင်ဖေး thong ti le kum kul luan riat the nu meini leisar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim jatin an kai atu I ram khel thu ram tin hum pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak pol khal mi pi nen an sim fiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat pan hi tin ngan mi le bo mu chi kho okka haw ha mi pnl o le bo mu chi khon turing haw ha mi pnl o tin an tar lang mi hi adik lautin pnl o in an sim pnl o din munin khon okka khum min tei le nai yin yin su te pathum chu pnloe sram thok dan pol am pa bal ruanga thong ni le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo a sitin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khoina umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat a si thu an sim fiangi thu thang latu pol khalin dik lawi an nga mi porem sakdingin an ngen phone chui laya pnlo pnla khalin ral sang I NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau do thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le do thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal pur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kun noi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chu tin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lau zetin an kai an roi thu le chu tin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNL P2 sit chu kapin PNL PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNL khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si rak ngai tu du do minan zate para
3: Okay, my mom is in school as now, but my time I'm going to work weekend key. As medical account lies down to bank to a kind get a Japan MCTM to come on yaki lie. Stang the chicken egg at a month to rookie. Vain assistant book and key you can chop dragon but a key bone dragon no bank thing to see at upon rap box. My get a dragon no bank and can have more to chop badly many like Chupung can chop and the new year at Suja and UG Moon Street Black Pride.Ya sema ao hoi ti hak kan jo kra kum an sna tang mung man he kra sna kra kum an ke ne pa chang ma kan je kra kum nun pang sna tang mung pla kra ku ji chup jo spoon lut jo mang indonesia mang thai mang poland sik jing mai pla kra mang ka ngai ti mo ang a ko jo ri ve mung ka ra mang sna tang kan ki pu di jao pao di ท่านหมอกระดาลุเปาปะอายะสมาเอาแกนแน่การโจไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราบปืนเสื่อกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุ่นดียาวสตองปวยสลับไปอยู่นอกก่ออังตมอปวยสลับประปัสสีมอสเนนอติกะจงกระอุดกระกุยนอติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกปวยสลับอินคันแน่ปมอกราบปืนเสื่ออังโจตะกุยกระแฟรอบลายอัดเอ็นยูนั้นหรือไคแอนปมอปลักรักซีอาร์พีเอสมาเอ็นยูจีเฟิร์สสังอาบุปนิกุยกาเรปนอกนั้นเฟิร์สสังปนต่อไปกระชอบหลักกระยีอมบมอดกรองกระไปอยู่ยีกันจอมเมืองดิมูกุยซีเฟดด้วยเฟิร์สสังลิมหอดิมอกันจอมกระบบุงกวางสนะกราบุเซิร์สอยู่ดีสังลังเตเตตลายเลยไคแอนพันมอกระดากราบุเซิร์สแทนกีอังอาก็สุสังปุ่นกุยกระนับยามกับยังนอกสุสังปุ่นกุยกระเติมกระจอยปลากระกูจีขโมยอังสันสูจีไม้ไปอยู่การจอมเมืองของอุ้ยสุสังปุ่นหลักวานกิขายกระดาษทองสุสังเนปุ่นต่อไปยังยาวกระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกระเติงเจอหน่ออยู่นานเฮสังราจิจิสุสังลิมหมอติมอมเมืองติมูกรีซีเฟดด้วยเมืองปีดาวสู่ปลากระสกายจูบุงกายเอสซีเอฟกระดาษนาต่างปลากระจูยาปนอยู่กันจอกระกมเตเตระขีพวนกลุยสงายปนอยู่กันจอกระกมอันปลากระ SCEF จับปุ่งกายเต่าตาโซเวซูไม้ประมงจุดจอจับปุ่งกายนับราสไลด์แรงกุจโจอังอาจไม้ประกุยปืนกลอมไฟเดือกระกมอันหลุดดอจะชอบกายตามเย็นทวีกระปอกแกมเองประจอติดตีปืนกลอมอจูยา da su u nabara vong ting lakra chup cho atuya ko hoya kra kum an kra kra kum an kan ne pomot taw taw wi su mai pokui pun klom pjo kitiyo kan jo en so su wi yu sang lang mai ki le kai an pomot pong ting chop lakra sakai an a ko kra kan jo pun klom pyu ki lakra sakai ko mo khu yu kiti kwe kra ha hwan tum mo an na ko pun di yu kan jo sang lang kra pyu ki lakra sakai he mangti mugu si fedwe kanji en so sa punne fe e plak so suwe kan job ju create you so sa ne kwe ka ha kwan ting lang sa pe ti pun yu kan jo ka kom plak ka kom ra pok te te te lai pun yu ka tong stang le ji ji ke ne ka da mang nyam ma ka pok em en pe yu kan jo ta plan ka pyang ka ra pu sing ka pyang kon ya ang a kwe ka kham khu e ti te te te lai pe yu kan jo plak ra lai stang ai ai em em pun ti to lai sti son en kada da da ka ting sa kai ka da vai ti pe yin nye yang pu thing queen ka pyang nye chong ka lai te mo hoi ti ពីមកចាក់ព្រូមកគឺណានក៏ញុំចង់តងាកពលគួយកាយយោមកកឡាត់កាកាំងក្របកៀមអ៊ីនហើយគួយទំនុំក្រខីផានការ៉ាសងាយផ្លាក់រ៉ៃអៃអៃអែមពូនទីតឡៃស្ទីថ្មផ្លាក់រ៉ានោះគីកែកាន់ជាប់យុតប្លែនម៉ានកັບយ៉ាងកឡាត់កាកាំងក៏គួយមកគឺណានផ្លាក់រ៉ាគូជីខាន់គីពូនទីយូកាន់ជាប់ឡៃស្តាំងសុនអ៊ីនសូសងពូនគួយការ៉ាកាស៊ីកັບយ៉ាងក៏រ៉ាប៊ឺសិនថ្មក្របតាត់ពឿនកាខ្វាងកាតាត់ខែកັບយ៉ាងតប្លែនម៉ានខាន់គីក្របយុគីកັບយ៉ាងក៏រ៉ាប៊ឺសិនមកកឡាត់កាហាយមកគឺណានក៏ហាក់តែឆាងពីព្រីគនយ៉ាងឌីហួយទៅពុយម៉ៃจากผู้ยูบกุยพันขีดกระสนาเกาโนมคนอยากพันเกาปนคุยกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันยืมกระดาราหิงดัดยากแต่จริงมันเละปะกูฝากเตะระเขินตันมีนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกอร์ไลกับยังจองวัดจุดโจตับแลนหอยดิปุ่นไม้จากผู้หลัดชาประมวลจุดโจกุยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนคุยกระตองเฮ้ยหอยตีกิดBreaks of the Rum, the Hoya Hitanga Panum, my Gronka Hoki the Puyma Jack Poo, Hai Kui Di, Yas Yet the Poon Pok, Kwan Yak Han Ki Ko, Hai Tun Ne Yum, Kra Pokem In, Ang Yang Poon Jarang Ko, Kui Tun Ne, Mokunan, Kra Oka Kui, Koran Pusun, Kwan Yak, Kwan Yam Ang Ako, Get Moka Latka Grang, Kra Laka Sum, Yum Gerti, Kwan Yak Lakra Juhi, the Tate and Lai Pomo Chip Cho, Ta Nicholas Konchen, Ada Yun Nan Hei.สตางปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกอังกุยกาปิกในรุมไพรติดลายมาขนาดปลักระเมืองไพรอังอาก็อังกุยกาเรียบนอเป่าดินดักติดปุ่นคนละปืนซึ่งมันจักรูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกาจิมปลักระจุดจอมอยู่ใต้ยืนยืนอสุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงช็อปอีเดอร์ไลน์สตางกระขีพรเก่าติสงายท่านหมอปอยสลาไปอยู่ที่แคนคีอังตะมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบึซึ่งแม้ติก็จงส์ออฟเดอะบรอมกันจอไปอยู่นอกบนดียูปอยสลาปฏิทันไลน์ตีนอติบริสออฟเดอะบรอมอังตะมอกคอปจอปลักระเมืองปลักไรก่ออังกุยกะเรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งจะตีตะลายเมื่อคือจะไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียจะได้เต็มมูเนี่ยจ้องต่อลายเก่าติดจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูถือไปกระยำอดยำกุ้ยอาเลียมูปนที่กุ้ยกับหลักกระซุ่มจะตีตะลายเมื่อจะไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ติมันตะเล็บไว้ยินช้าเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขีมอคือลายตับเล่นกีกระดาษเนี่ยยังอ่านปูนติปลาคอราปูเซิงปูนติยูเนี่ยมาคอราปูเซิงกีหลอกกุดหมายงูตัดตีตลาให้ปูนติจีที่ยาวกาการจืดอินตัดตีสุสังปูนตับเตะไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกีนอกีก็กุบอยู่ติเอิญเมืองปลักปลายตัดตีตลาดกระดาษโปรแกรมอินไปอยู่การจอเมืองคนกุยกระดาษทองอังกินยังปลายตัดตีตลาดคนดูฟองท่านมอลไลน์สตางค์อินมอลไลน์สตางค์กระเป๋าคุยไปอยู่การขายกระดาษจักรพัง MCGM ข่าวเงียบเป็นของไลน์สตางค์ประกาศเกิดคุยกับฟาร์มฟารีไม้แกมอกับพลัดครั้งสนเปิดจริงๆกระสไตรติมอสุนกุกอดจอบดีเฮ